0: 研磨成粉，与糯米粉、红糖和白糖碰撞交融。
1: 吃完了，
2: 我完了，
1: 完你吧，完超过了啊！
0: 糯米粉有了宜人的色泽，散发着迷人的香气。
1: 谁认得？
3: 妈妈，我要用牌了。
4: 我要吃，不要，我不要的了。
0: 与香酥花生碎共同融入芭蕉叶中，食材紧密相拥。
1: 我给你搞个多巴结的。
4: 要不要手扒吗？
1: 不要手问。哎呀，
5: 我不晓得。
1: 我不要太多了呢。我来的叫。我不晓得。
5: 可能不得管说你的呢。
4: 不会。
1: 你那个拿回去再来搞笑，有点麻烦我。我不捏脚，我不捏的。哎。
5: เห็นมันเดีย
1: นไหนสักอยู่มิด
4: เอ้ยยาว
1: ตักอะแล้วแหวนมาจอดแล้วแหวนอะ
5: มาเปิดตรงนั้น
6: ต้องเอากระดิ่งหัวนะ
5: หัวสมิด
1: อันนี้ก็ตัวไปสมัย
5: ต้องเอาไปเสียว
6: เออเอามาเห็นเสียเออมา
0: 这是四岁的赵文轩第一次参与泼水粑粑的制作
1: 好啦
6: 走啦
1: 大不列啊你们
5: 了我等一点
1: 呢你活天
5: 我等一点呢
1: 他忘你了
4: 我来
1: 要不我不得
4: 可以了
0: 在蒸汽的作用下唤醒香味分子这一份傣族人钟爱的春日特供蚝啰嗦即将从炉中问世

0: ังก็กูปากกำลังลื่นหุบมาหดนี่ขนาดเท่บอดลื่นหุบคุณทุน
1: ดินคุณทุนจื้อไหลว่าขึ้นไหน
0: คุณทุนกันขอบพิมพ์ไหนมา
2: ขอบพิมพ์ไหนกับเจ้าเลื่อนหุบกับคุณทุนมาที่เข
3: าเมื่อนั้นนี่เนี่ยเมื่อตันเนี่ย
0: พี่ติมาเฮซังเดิม
4: แค่นี้หนาเรื่องนั้น
3: พี่สมบัตินั่งอยู่เนี่ยนะหนาหนานู้นคุณปากกี่ก็ปวดตัวหันตัวน้องเมื
0: ่อพี่นี่ชื่อพี่มันชั่วมันเป็นลุง
2: กระจ่างออกไปนะ
3: คุณปากกี่ก็ปวดตัวหันตัวน้องเมื่อเห็นอง
5: ค์แต่家人对香料的运用可谓得心应手总能将普通食材的精髓发挥到极致让每一道菜肴都散发出诱人的香味
2: 干嘛混你煮个蒸锅你也过去回来
1: 把那边了这边把那个摆那个你
2: 要摆那个呢
0: คุณเชิญเขาจ้าผมอยากไปสุขุนบ้างไปจ้าผมส่ง